บางสินางรู้ที่เล็งพริกเสือจากี้เป็นลีกนางตูสุป้าสายนีสีหลังมิงผู้สาดอีกบาง

นางกาสิมเกนางวงพองเป็นพังเกอารมมปรมโสรเลงยามรามุดามอาเจงทิพครามอันสีอารมูนางจารสันอารมูเคล่งดูนาลังสามโลติเทกจินียาบัง

ารนามบ่อแดดห้องยางเด้งดุนพังอันสิหากิรปาระเกดามเลโลลาสาไว้กังเอเซนโซเกบอร์ซาบอร์โซลังซามอารีรองตองนางป้าปรา

รองบังบอร์เอดเป็นจารณามจีดอนคลังลิตาลาสะกันดูนังบอร์เอดลิลาสะกันป้าพรังลาสะกันอีเซงกังสามบอร์เอดซาบอร์โซลังสามบอร์เอดเป็นจีอยู่อาจารณามโลตูนังดีตองแอนังกาเซมังดีตองแอนัง

างสีมางดีสีเกกันลาสาการอาเซงกังซัมลาสาจีวงปาสินสันอาเซงเวอารองอาลัม

0: นางสอดอังทีนาลำเลจาดีตูเดนางโอ้ยบอก
1: นนท์นางเลตุมลงขี้เป็นกิลุนอาร์จิกลงตั้งโลลาเกอากาชวานิติพูนั่นแหละทุ่มใจเมกาจุลงบอมลักเก้ FM เป็นพารุสิระตกบริสิทธิ์แก่เมกะเฮิร์ตส์นิวส์ออนแอร์แอปละเป็นเรสไอเอ็มเป็นสิทธิ์แม่นั่นแหละทุ่มอากาศวันนี้เดี๋ยวพูดใจเมกอาร์จุลงจี

0: กว่าไรเนี่ยแล้วในการเนี่ยพรังไอพองไรไม่ลังหรอเราเป็นพุทธอดนอนบางสุริหินีแรงกว่าระพลีเราเป็นนอนสุริหินีแรงกว่าระตรอกอนาพารมันตาพุทธอดในลีกองชนบางอัดปูซีเกลมิกบอมหรอเราบางสวัสดิ์พรังในลีกองชนบางอัดปูแดงอันเดียพรังในลีประชาทางชนบางเป็นเชิงล็อกกับเพลกับเพลกอัดปูนี่เราไม่ทำไม่ลงดูสิตานนมันในลีกับเราไม่ทำไม่ลงกองชนบางซีเกลมิกบอม
1: งั้นชั่วรูปปิกล้อมเมปิกเมปิกกันลำเส้นนั่งเลยเรดิโอการจราระตุ่มพันธันอีกล้อนั่งเลยลำแม่ลำแม่ลงก็อันสกัดจิปติดุนมาละเป็นก็อันนั่งเด้งอันสนั่งเลยใส่กิเลมมาละสอบพุทธักนั่งเลยกัจจทานะปนั่งเลยพันกิโรนั่งปิโลตั้งแต่อากิหายการบีลำแม่ลำแม่นอนก็สว่างเด้งอดีมันสิการจับมาละสอบพุทธักแต่ไม่นั่งเลยเรดิโอการจราระตุ่มพันปัจจิรมีปนอีกทายมา
0: เห็นเป็นหลังน้ำลบปุโรตั้งแต่ตุ่มการบีอาลามาบังเป็นงานกลางตุยสงสิลิดุนปุสินลิมาทาดัมล้ออาสามารถกับเพลกับเพลกอาไคโดดิวรีต่างหอเอติวาต่างหอดิมาซาบุเป็นเชิงล็อกมิสซิงอาไคการบีอาไคเป็นอัปปาร์ดาภัยกิองมิสซิงอาไคโดแล้วส่งสิกับเพลกับเพลกอาไคโดอังบองเป็นปังบาร์ดัมเลยพูดตรงแต่การบีอาไคตุ่มการบีอาลัมบังนอนเป็นนั่งอังส่งเลยดุนลูปสินเรมาทาดัม
1: กันละนั่งชูรูปิกล้อการบีอาลัมเม็ดลัมจงอภันนั่งเลยตุ่มปูอันอพรังอังเดงอังเกปอนเทกปอดตั้งแต่นิลีปุถุนังลีพานังการจุดทุกังตุงลำแล้วก็ลาพูนโลการบิลาแม่ดาแม่อาลงนางลีปินังอันจิรดิงโลเตมากิเคลมดุนนางลีกิเคลมหุดการบิลาแม่อาแม่ยาพันกับปังจูปิติกังมาเตกิเคลมปิติกังปินังอันสออาซอนดูจีปุนิลีจินิดามลาสิลาสอพุทธักตาเมเรดิโอการจุราดาตัวมาพานังลีทันปัจจิรมีปนิกจิมา
0: ลาพุสันเลยโลลาการบิลาแม่ดาไม่แก่นิ่งกันพารุคริสิร์เคบราทรอกเคบราทรอกอันนึงการเซ็งเด็ดเป็นปวงทุนังทุนเอาไว้เอาไว้กับกับเรื่องไม่ผู้กองชนบางอัดผู้วางบอมเป็นนี่ลิกเดงลงก็แก่โมเป็นตะปุยลงสุรินีร่างก่อยนึงกันนี่ลิทุมนี่ลิอัดผู้ก็เดงดุนหุดนี่ลงไม่ผู้กำลังลีคาริตังเฮดินัดรองพีซีไม่ผู้อัดผู้ด้วยลงนี่ลิกองชนบางนี่ทุมอัดผู้เดงเด็ดเป็นนี่ทุมละเช็คลุยนังบองอัดผู้เดงเด็ดเด็ดเป็นเช็คลุยนังบองสินี่ทุมลงเลขีรีและเป็นแฮมก็สังสีนี่ตุ้มการบิลาเมราไม่ปกติปุโรยมาแฮมกิรีและบางส่วนพาร์มานี่ตุ้มการเบียงลองอัตโนมัติคอนซิลเลอร์ลงดามซีฮัลล์สูฮุดด็อกเตอร์ตุเดรามลงฮังซีซีเอ็มโชยบอมอารังลีลงนี่ตุ้มดามเป็นกระชังดามมาเต็งเป็นอารังลีนี่ตุ้มมาพันลงเลตันังพิโลและเป็นแฮมตามเมเซนเป็นเองแดงเฮนี่ตาลาเฮนี่แฮมนังกินพีซีนี่ตุ้มฮัลล์สูฮุดบางนี่ขังลงโลและเป็นอปาร์ตาอพรังนี่ลีและบางส่วนเกล็มบอมฮุดกิตับอภัยเป็นนังปักหลังขังลงนี่ลิตุมแกเกลมลันในการเห็นียงบองปากพลิกแกบราหินีระบังสวกิตับนี่ตุมปากลังเอกล่องล็อกการเบียกิตับจุตังจุบัดเป็นเชิงล็อกกับเพล็กกับเพล็กลำจีรปุ่นน้อยตุมุสูปุ่นน้อยฮิรจีรปุ่นน้อยลับสนกิตับปากลังล่องล็อลับเป็นอปาร์ตันนี่ตุมลาการเบียลำแม่ทำไมอันในการว่างแกกลังเวรนะจี้อาลำใส่ไมโนปุ่นน้อยลำดีปุ่นน้อยนี่ตุมปากลังปนเวรลับเป็นอปาร์ตันแคลนดาร์อันในการว่างนี่ตุมปากลังปนเวรฮัลสโหด
1: แ
0: ล้วสิอับแรงอัดที่นิวรบังเลยล่ะสองสิกเลมิกลงล้อแล้วเป็นเจ็ดท่านที่ปุ่นเต้นนอนสุรินีรังก่อยรับลีชูนิงเป็นนอนก่อยรับนอนกระวังจีสุรินีรังก่อยรับทรอกันในการที่เนียพาร์มานาลงนี่ตุ้มจะเสม็ดเกะเคลมบังเกะกิตาปะบังเกะปักหลังอีบอมล
1: ้
0: อชูนิงเหตันในลุตุ้มมาร์จงปกิตาเกะปักหลังดูแล้วบังโซกิตาเกะการลิตังแล้วบ่งลงเตรังกิตโตกับกิตาปะนี่ตุ้มไรปากเวทกิตาลงสีจอกอีกรูดล้อลาบังสวากิตาบคาร์บียาขายังบองเป็นยงยุ่งเป็นกิตาบตกเชงหนึ่งการพารุคริสิร์แกบราทอมแกบราทรอกเซียนหนึ่งการ1937หนึ่งการบองลองแต่รังเกตตกอดามาซาร์ฮาอีรองเลนอารอนาเตงผู้เป็นเชงล็อกเกดูอันกิตาบลาบังสวากิตาบอลองจอกไว้แก่ล็อกลาเป็นอพาร์ตันในตุ่มกับเพื่อกับเพื่อกิตาบอัตรอกซีเนอร์แกบกิตาบจุนิงปักหลังลองล็อกลาเป็นนอนปีนิงในตุ่มเคมังปีนิงกับปักหลังญี่ปุ่นในตุ่มกิตาบปักพารุกับบีกิตาปักลายผู้สินิทุมอาเคมังปนโดและเป็นนอนมาตานิทุมปังรุมบอมล้อยาเสม็ดเป็ดนอนมาดเป็นนางอันลงอีกล้อและเป็นอาปาร์ตานิทุมอภงอภงและกับบีอัลัมตาออฟฟิเชียลลิงวิสได้ลงนางญี่ปุ่นและอาซัมอาลงนิทุมออฟฟิเชียลลิงวิสในลงนางญี่ปุ่นอภงอภงแค่ห่างเป็นปีนิงจูเฮดยังมีเช็คลูคริสิร์แคปอาร์นิอันบังเกอาซัมกอบเมนเป็นดิซีโนติฟิเคชันพิลล์กอบเวอร์นอร์เป็นลาบังโซนกอบเวอร์นอติฟิเคชันนั่งเต็งเป็นนอนบังเกอการบีอัลัมตาไอ้ตุ่มลาคาวซิลเอเรียมันเตฮิลส์เอเรียนะบังเกอการบีอัลัมตาโอเซียลังกิสเด้งโลลาบังโซเต็งโลเลปุ่นตั้งแต่ไอ้ตุ่มลาออฟฟิศลงเลดามสิตาการบีอัลัมเป็นสิตาไอ้ตุ่มกัชชุนิเรียโลมันเตแอพลิเคชันสิตาพิลล์โลออฟฟิศไฟล์ลงสิตาไอ้ตุ่มการบีอัลัมเป็นตกลงโปลาเป็นอพาร์ตากับเพล็ก